0: เตปาปลูตันเน
1: wanten ring sajroning margenin punika wiyak didhateng.